มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: 90.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันทั่วโลกเขาเริ่มต้นมาจากที่ LA ก่อนเป็นต้นกำเนิดที่แรกเลยตามมาด้วยที่ฟลอริดาเขาจะใช้ชื่อว่า Walt Disney World Resort เพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดใน6แห่งเลยตามมาด้วยโตเกียว Disney Resort แล้วก็จะเป็น Euro Disney ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Disneyland Paris แล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกง Disneyland อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีกหนึ่งที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะ
0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร

คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่ปออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.honda.com
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: คิดถึงร้านนาเล็กวิวโทร0618232236
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสั่งการเร่งดูแลผู้ป่วยประชาชนพร้อมเดินหน้ามาตรการเยียวยาตามหลักเกณฑ์เต็มกำลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: Hitachi.
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์และศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งแห่งใหม่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยนายกรัฐ

แต่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยจังหวัดมีความพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำโดยเร็วยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกิ่งท้าวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดโดยนายเอกนิติเปิดเผยว่าขณะนี้ปัญหาหลักเกิดจากมวลน้ำจากฝั่งนครนายกที่ไหลเข้าพื้นที่จำนวนมากขณะที่ปริมาณน้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวจึงได้สั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำทั้ง14เครื่องซึ่งสามารถระบายน้ำรวมกันได้ประมาณ84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเสริมการระบายน้ำและกำชับให้ประสานการไฟฟ้าเตรียมเครื่องสำรองไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้องที่อาจทำให้การสูบน้ำหยุดชะงักได้ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลต้องไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดรวมทั้งเตรียมการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยก็มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: jemputkan.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ธนาคารจะใช้5เรื่องตัดสินครับว่าถ้าเกิดคุณยื่นกู้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้ได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณสามารถควบคุมเองได้เคยมีข้อมูลออกมาบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูนิสัยการจ่ายหนี้ของเราครับดูรายได้เทียบกับหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ดูเงินเก็บดูหลักประกันและดูสภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้เพิ่มทันทีคงจะยากนะครับหรือว่ามีหนี้เก่าจะลดทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่เรื่องนิสัยการจ่ายหนี้ที่ธนาคารดูผ่านเครดิตบูโรนี่นะครับเราสามารถเริ่มปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตบูโรจะเก็บประวัติไว้3ปีแม้ว่าคุณจะปิดหนี้แล้วก็ตามประวัติก็ยังเสียอยู่นะครับส่วนคะแนนที่เขาให้เราว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดจากหลายเรื่องครับเช่นการใช้วงเงินไปเยอะแค่ไหนสมัครสินเชื่อใหม่ถี่แค่ไหนดังนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่ารูดจนเต็มวงเงินอย่ายื่นกู้หลายที่พร้อมๆกันนะครับและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลค้างเกิน120วันเนี่ยรีบติดต่อเครดิตแก้หนี้เขาจะช่วยลดดอกได้เหลือประมาณปีละ 3-5% แล้วก็ผ่อนได้นานถึง10ปีครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็กแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward และร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็กแท็ก

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับเขื่อนแม่กลองระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังพร้อมเตือนพื้นที่ได้รับผลกระทบติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีวันที่5ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่าการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงขณะที่ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการติดตามการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีการระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากระดับก่อนหน้าโดยเกณฑ์เฝ้าระวังอยู่ที่ 800 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับการระบายน้ำตั้งแต่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปถือเป็นเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในระดับสูงจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปขณะที่รายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำ

0: ตรและที่แม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:18 นที่ระดับ 3.22 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:39 นที่ระดับ 90 เซนติเมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มตามริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นในบางพื้นที่ได้ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: สอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Chamkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามี Lifespan ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย Wellness เป็นรากฐาน Anti-Aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward นะคะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward ต้องวนไป FM 103จะฟัง Mum Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

Guitar. Run Forward Extra. We play all the hits.

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ันฟอร์เวิร์ด
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยสถานการณ์น้ำเคหะร่มเกล้าคลี่คลายคาดวันนี้พื้นที่แห้งกว่า 80% พร้อมเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับเพิ่มขึ้น200 บาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดีบุ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
1: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักส่วนใหญ่เริ่มคลี่คลายเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังส่งผลต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังและสะพานสูงโดยกรุงเทพมหานครเร่งสูบน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ร่มเกล้าลดลงประมาณ50เซนติเมตรและคาดว่าในวันนี้สถานการณ์น้ำจะดีขึ้นโดยพื้นที่เขหะร่มเกล้ากว่า 2,000 ไร่จะมีพื้นที่แห้งประมาณ 80% นอกจากนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ยากและเร่งจัดเก็บขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันด้านการช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเร่งจัดทำถุงยางชีพวันละ 50,000-60,000 ถุงและเปิดช่องทางขอรับความช่วยเหลือผ่านทรัฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วน1555ขณะที่การลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านเว็บไซต์ claimbangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 35,800 รายสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ได้ในวันและเวลาราชการต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,950 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่5เดือนตุลาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,950 บาทขายออกบาทละ 66,000

กและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองระดับ10ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คนไทยนะคะอยากจะไปสนุกในนะที่ดิสนีย์ครูซใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์แต่ว่าในอนาคตนี้เห็นว่า2029อาจจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดยดิสนีย์ของทางญี่ปุ่นเองคือต้องบอกก่อนว่าดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ดำเนินการโดยดิสนีย์แลนด์อเมริกาเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเองเหมือนกันด้วยข้อกำหนดของดิสนีย์เนี่ยนะมีอย่างเดียวเลยคือทุกคนที่ขึ้นเรือจะต้องซ้อมอพยพไปถึงปุ๊บเรือแล่นออกจากท่านัดเวลาเลยว่าจะต้องมีการซ้อมอพยพเวลาประมาณ4:30เพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปรวมตัวที่จุดไหนเขาจะแยกเลยห้องนี้ไปเบอร์นี้ห้องนี้ไปเบอร์นี้มันก็จะแยกย้ายแอสไซน์ไปตามที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าของเราอ่ะจะต้องไปจุดไหนเพราะว่าการอพยพเนี่ยนะเขาจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมล่ะว่าคนนี้ไปโซนนี้ลงเรือลำนี้อะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ต้องอพยพกันขนาดนั้นค่ะ
0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องวนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: และสายมันฟอร์เวิร์ด
1: นาวีสัมพันธ์คอนเนคร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

ทักทายกันวันจันทร์นะครับเป็นยังไงครับฝนฟ้าตกกันทั่วไทยตามที่เขาบอกเลยหรือเปล่านะครับเชียงใหม่นี่ก็เปียกปอนกันนะฮะผ่านไปกับ In The Dark Selena Gomez นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect นะฮะเจภัสวัตมาแล้วมาพร้อมกับเพลงแล้วก็ข่าวสารด้วยนะฮะหลายคนน่าจะทราบนะครับว่าตอนนี้จำกัดสวนแก้วได้ใช่ไหมครับเป็นห้างดังในตำนานเมืองเชียงใหม่นะครับเขาก็ประกาศขายกันอยู่เนาะตอนนี้เขาลดราคานะครับเผื่อใครจะไปซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้นะฮะจากเดิมเนี่ย 3,000 ล้านบาทครับหลังปิดกิจการไป4ปีเขาประกาศขายนะฮะล่าสุดทางธนาคารก็ปรับให้เหลือแค่ 2,583 ล้านเผื่อใครไปซื้อรอนักลงทุนไปฟื้นคืนชีพห้างดังตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งห้างที่จะเชื่อว่ามันจะมีความทรงจำของใครหลายๆคนอยู่ในนั้นเหมือนกันนะฮะก็ไปแวะกันกี่ทีไปแวะกันตรงไหนบ้างจำกันได้ไหมกับกาดสวนแก้วนะฮะ

0: ังข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปไวมากเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อเย็นนี้จะกลับมาใหม่ตอน 6:00 น.ด้วยนะครับ Yeah I'm pretty pretty bad for an angel I don't wanna want when I say so รอฟังได้เลย Bad Angel Anima แล้วก็ LisaLess than a lover งานจากเจนนี่และอเดล่านะครับกับ Ain't in LA ด้วยคลิกฟังออนไลน์ได้นะครับสำหรับ Month Forward Extra ทาง live.monthforwardextra.com นะฮะ
1: Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Month Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร 053-242-888

0: Like Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

คุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรม

0: คลิก Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจ่ายเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยทันทีไม่ต้องรอน้ำลดหรือรอฟื้นฟูให้แล้วเสร็จก่อนขณะที่งบประมาณ 4.7 พันล้านโอนให้ธนาคารออมสินแล้วสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรายังมีสภาพน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาอยู่และยังคงต้องอพยพประชาชนออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงและอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขณะที่สัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและจะมีฝนตกชุกหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นหากพื้นที่ใดยังสามารถเร่งระบายน้ำได้ก็ให้เร่งดำเนินการในทันทีพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและจัดทำเป็นแผนที่เข้าใจง่ายส่งต่อไปยังระดับอำเภอและชุมชนหากมีการปรับแผนหรือขอเครื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือกำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นขอให้แจ้งมาที่ส่วนกลางขณะเดียวกันในพื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเตรียมเส้นทางและยานพาหนะอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงขอให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าประปาและดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้น้ำแห้งก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเก็บขยะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานงานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยในสัปดาห์นี้พร้อมให้เร่งดำเนินการทยอยจ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดหรือให้การฟื้นฟูแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายขณะที่งบประมาณที่กันไว้จำนวน 4.7 พันล้านบาททางสำนักงบประมาณได้โอนไปให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนหลังตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกลวงว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกแฮกถูกอายัดหรือมีธุรกรรมผิดปกติพร้อมเร่งรัดให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หรือผ่านแอปธนาคารซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแผนหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีม้าของมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพมักใช้วิธีการเร่งรัดกดดันและขู่ให้เหยื่อตกใจเพื่อให้ทำตามขั้นตอนที่กำหนดทันทีหากประชาชนได้รับสายลักษณะนี้ให้ตัดสายทันทีไม่ต้องสนทนาและไม่ต้องหวั่นกลัวคำขู่ใดๆเพราะเป็นพฤติกรรมมิจฉาชีพทั้งสิ้นและที่สำคัญประชาชนต้องไม่ไปที่ตู้ ATM ไม่เปิดแอปธนาคารและไม่ทำตามคำสั่งของบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากสถาบันการเงินไม่มีนโยบายให้ลูกค้ายืนยันตัวตนหรืออายัดบัญชีผ่านโทรศัพท์หรือผ่านตู้ ATM หากประชาชนพบเบาะแสการโทรหลอกลวงหรือได้รับสาย

0: Chamkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: ันฟรีๆลงทะเบียนทางไลน์ Assign Mind Forward
1: Turn it on Oh yeah And let the hits keep rolling Mind Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ามีคนมาบอกคุณนะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายแล้วถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเดี๋ยวธนาคารก็จะคืนเงินให้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพ.ร.ก.ไซเบอร์ที่เขาใช้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่ทำตามมาตรฐานที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับถ้าเกิดเราโอนเงินเองแล้วธนาคารก็ทำครบทุกอย่างตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นเอาคืนจากบัญชีปลายทางที่เราโอนไปนะครับหรือนั่นก็คือมิจฉาชีพนั่นเองและข่าวดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางปปง.จะคืนเงินผู้เสียหายโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลแต่จะคืนเฉพาะเงินที่ถูกระงับไว้ทันนะครับส่วนเงินที่โอนไปแล้วหายไปแล้วโอกาสจะได้คืนอันนี้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณโดนหลอกคุณต้องมีความเร็วครับเร็วที่จะรู้ตัวและเร็วที่จะโทรสายด่วนธนาคารหรือโทรไปที่ศูนย์ AOC 1141ให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วก็ต้องยื่นขอเงินคืนภายใน90วันผมเชื่อว่ากฎหมายช่วยได้แค่ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางก็คือสติของเราต้องมีตลอดเวลาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการฝึกจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลย้ำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ขบวนเรือมีความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติ
6: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลและฝีพายเรือพระราชพิธีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ณลานกิจกรรมสวนหลวงพระราม8เขตบางพลัดและอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีกว่า 2,000 นายเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลโดยเน้นย้ำให้ทุกนายตระหนักถึงการเป็นผู้แทนของกองทัพเรือทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
7: ผมขอให้กำลังพลทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านคือผู้แทนของกองทัพเรือซึ่งจะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมา
6: สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธี52ลำจัดรูปขบวนเป็น5ริ้ว3สายความยาวประมาณ 1,250 เมตรกว้าง90เมตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานจากอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือกรุงเทพมหานครครับ
5: และมาปิดท้ายกันที่รายงานสภาวะคลื่นในทะเลตามเส้นทางเดินเรือสำคัญในทะเลอ่าวไทยและอันดามันจากกรมอุตุนิยมวิทยาเส้นทางเดินเรือพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้นและมีแนวโน้มทรงตัวความสูงของคลื่นประมาณ 0.5 ถึง1เมตรและอาจสูงสุดประมาณ 1.5 เมตรเส้นทางเดินเรือพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีสภาพคลื่นลมทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะเป็นคลื่นลูกยาวระลอกสั้นๆแต่ชัดเจนมีความสูงประมาณ 0.1 ถึง 0.5 เมตรและอาจสูงสุดประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรเส้นทางเดินเรือพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะคลื่นเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้นความสูงของคลื่นประมาณ 0.5 ถึง 1.25 เมตรและอาจสูงสุดประมาณ 1.0 ถึง 2.5 เมตรทั้งนี้หากพบเห็นผู้ประสบภัยทางทะเลหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยจากทางราชการได้ที่นี่เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียง

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองชีวิตเราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน1ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้2สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทําพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ3ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม4ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของลองชีวิตอาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: บ้านธีรธรรมวังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9วันที่5-7 ตุลาคมนี้ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมจับตา3เขื่อนหลัก EEC มีน้ำสูงเกินเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
8: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
8: ดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: แฟชี
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ประกาศฉบับที่9ทับ2569ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569โดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาซึ่งอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันโดยมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคกลางและจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกในจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ในจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสพร้อมกันนี้สธนช.ขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำและลำน้ำสาขาหลายแห่งอาทิแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำตราดแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่คลองบางสะพานแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกขณะที่สถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักพื้นที่ EEC พบว่าเขื่อนบางพระมีปริมาณน้ำร้อยละ82หรือ95ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนคลองปลาไหลมีปริมาณน้ำร้อยละ3หรือ168ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ100หรือ294ลูกบาศก์เมตรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ต่อกันที่รายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำประแสวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเรือและเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดกำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับโดยปากน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:44 นาทีที่ระดับ2เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:12 นาทีที่ระดับ63เซนติเมตรและที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:38 นาทีที่ระดับ2เมตร45เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:56 นาทีที่ระดับ87เซนติเมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มตามริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: เมกะเฮิรตซ์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: นอกเหนือจากกิจกรรมของดิสนีย์เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่าพิกซี่ดัสพิกซี่ดัสคือการมอบของรางวัลให้เอาไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่นี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบมิกกี้

0: เล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยนะเขาคิดเองเอามาตกแต่งเองคือสนุกมากนี่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าชอบที่สุดบนเรือเลยก็ว่าได้ที่หญิงเอามานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมาไม่หมดค่ะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

One Forward Extra. We play all the hits.

0: ักผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกองทัพเรือบูรณาการกำลังตรวจยึดบุหรี่200แท่งขณะลักลอบนำเข้ามาราชอาณาจักรบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสาย

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
2: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพเรือบูรณาการกำลังตรวจยึดบุหรี่200แท่งขณะลักลอบนำเข้ามาราชอาณาจักรบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรี
5: กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังทหารพรานนาวิกโยธินรวมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจเข้าตรวจยึดบุหรี่ต้องสงสัยหลบเลี่ยงภาษีจำนวน200แท่งบริเวณแนวรั้วชายแดนหมู่ที่4บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาในพื้นที่จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบกระสอบ4ใบวางอยู่บริเวณแนวรั้วชายแดนแต่ไม่พบผู้กระทำผิดในจุดเกิดเหตุเมื่อตรวจสอบภายในพบเป็นบุหรี่ยี่ห้อ235สีแดงและสีเขียวรวม72แท่งบุหรี่ยี่ห้อเท็กซัสสีแดงและสีเขียวรวม120แท่งและบุหรี่ยี่ห้อโกซิลจำนวน8แท่งรวมทั้งสิ้น200แท่งนอกจากนี้ยังพบสิ่งของอุปโภคบริโภคอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองทัพเรือยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบกระทำผิดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนผู้สันนิษฐานสืบนามพลอยรายงาน
4: ต่อกันที่ทางการอิหร่านยืนยันจะได้ไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีปฏิบัติการตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของนายโมฮัมเหม็ดกาเบอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีปฏิบัติการตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ที่สุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:44 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:09 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:16 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:08 นและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Man Forward Extra Smart Money
1: สำหรับคนที่ยังงงนะครับว่าทำไมส่งประกันสังคมมาตรา33มานานพอออกจากงานประจำมาส่งมาตรา39ต่อเนี่ยบำนาญกลับลดลงก็เพราะว่าสูตรในวันนี้เนี่ยเขาคิดบำนาญจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและมาตรา39ก็ใช้ฐานเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเช่นถ้าส่งมาตรา33มาครบ15ปีแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก5ปีบำนาญอาจจะเหลือเดือนละ 1,320 บาทก็ได้แต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ามาตรา39เนี่ยเขาส่งเดือนละ432บาทเท่านั้นเขาส่งน้อยกว่าครับทีนี้พอสูตรเดิมเนี่ยดันดึงช่วงที่เคยส่งเยอะให้ต่ำตามมาด้วยก็เลยมีสูตรใหม่ที่ชื่อว่าแคร์ครับคิดจากเงินเดือนตลอดชีวิตการทำงานซึ่งครม.เนี่ยผ่านหลักการแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งเลือกตั้งผ่านกันมาเนี่ยเขาจะเร่งการใช้สูตรใหม่นี้ได้เร็วแค่ไหนนะครับและก็ต้องบริหารกองทุนให้ได้อยู่ได้ยาวๆด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแคร์

0: ยาวไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
2: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ยาวไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์ @ w

0: การเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook Taiwan Construction
1: Taiwan Construction
2: Month Forward Extra

0: and we'll be right back with more hits.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.mindset.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจโคริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: forward กันฟรีฟรีมั่น forward แท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมั่น forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจำนวน 520,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดหนองคายอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: โซฟาหน้าใสรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: โซฟาหน้าใสรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: นรข.เขตหนองคายแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจำนวน 520,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดหนองคายขณะที่ผบ.นรข.ยืนยันจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่ตอนในของประเทศติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
10: วันนี้หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเลยนรข.เขตหนองคายแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน 520,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยมีนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนาวเอกแมรัตน์มนสวัสดิ์ผบ.นรข.เขตหนองคายร่วมแถลงข่าวณสถานีเรือหนองคายนรข.เขตหนองคายจังหวัดหนองคายทั้งนี้ผบ.นรข.เขตหนองคายได้กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือและผบ.นรข.ในการปราบปรามการกระทำผิดทุกรูปแบบบริเวณชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยเฉพาะสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดเพื่อไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่ตอนในของประเทศ
11: ให้นโยบายนะครับในการปราบปรามการทำผิดต่างๆตามลำน้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยาเสพติดต้องไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยเด็ดขาดเราทำงานอย่างเข้มข้นจริงจังแล้วก็ดำเนินการอย่างนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนในหรือว่ามาทำร้ายเยาวชนของเราประชาชนของเรานะครับเราขอให้คำยืนยันนะครับว่าปราบปรามอย่างจริงจัง
10: สำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจยึดได้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าจำนวน2กระสอบแบ่งเป็นตากสอนตอง9จำนวน20มัดประมาณ 200,000 เม็ดตากสอนวาย -1 จำนวน160มัดประมาณ 320,000 เม็ดรวมทั้งสิ้นจำนวน 520,000 เม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหินโงมตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่จึงนำของกลางมายังสถานีเรือนหนองคายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปพันใจเอกธีรพัฒน์พรมน้อยทีมข่าวกองทัพเรือสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ12หนองคายรายงาน
4: และมาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมฝ่ายใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนส่งผลให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอาจมีฟ้าผ่าลมกระโชกแรงฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้ระมัดระวังอันตรายจากลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: กองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะกองทัพเรือระดมเรือผลักดันน้ำ90ลำกำลังพล242นายเร่งระบายน้ำ4พื้นที่ลาดกระบังนครนายกสมุทรปราการและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: การฉีด
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: วันนี้กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำในพื้นที่ลาดกระบังนครนายกสมุทรปราการและฉะเชิงเทราเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยปัจจุบันมีเรือผลักดันน้ำพร้อมปฏิบัติงานรวม90ลำกำลังพล242นายกระจายกำลังตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยแต่ละพื้นที่จะเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังในการลดปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ทางด้านกรมพลาธิการทหารเรือได้จัดอาหารกล่องจำนวน 1,000 กล่องส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยส่งมอบให้สำนักงานเขตสวนหลวง500กล่องและสำนักงานเขตสะพานสูง500กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันยังคงเดินหน้าจัดส่งอาหารปรุงสุกและผลักดันระบายน้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนออนไลน์ซึ่งกำลังระบาดหนักและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมักใช้กลโกงเป็นขั้นตอนหวังดูดเงินเหยื่อจนหมดตัวกลโกงขั้นแรกคือหลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงอ้างกำไรเร็วมีคอร์สเรียนลงทุนฟรีหรือแอบอ้างชื่อคนดังและบริษัทใหญ่พร้อมยิงโฆษณาผ่าน Facebook TikTok หรือส่ง SMS แนบลิงก์ชวนลงทุนขั้นที่2คือหลอกให้ติดตั้งแอปลงทุนปลอมซึ่งมักเป็นแอปนอกสโตร์มาตรฐานแสดงกราฟและผลกำไรปลอมแต่เงินของผู้ลงทุนไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงขั้นที่3คือสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกลุ่มไลน์หน้าม้ามีกูรูปลอมและหน้าม้าโชว์สลิปการโอนเงินเชียร์ให้ลงทุนเพิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงไม่มีอยู่จริงหากพบการชักชวนให้โหลดแอปผ่านลิงก์หรือดึงเข้าไลน์กลุ่มโชว์กำไรให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือพบเบาะแสการหลอกลวงสามารถโทรแจ้งสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Assignment Forward
1: 6:00 น.แล้วนะครับได้เวลาของ Man Forward Extra FM 88กับคลื่นลูกใหม่ Connect และเจภัสวัตแล้วนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ในช่วงเย็นๆจนถึง 2:00 น.มาส่งคุณเดินทางกลับบ้านกันนะครับแล้ววันนี้พิเศษหน่อย5ตุลาคมครับเป็นวันแรกของการที่เราแจ้งไว้ว่าจะร่วมสนุกกันกับ Man Forwardแท็บแท็กนะฮะเป็นมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าด้วยเพียงแค่แตะไม่ต้องหมุนไม่ต้องเซิร์ชไม่ต้องหาแล้วนะครับแตะปุ๊บได้ฟังมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้ากันทันทีเลยโดยง่ายมากเลยนะครับเราอยากจะรู้ครับว่าคุณผู้ฟังมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าของเราฟังกันอยู่แถวไหนบ้างนะฮะบอกเป็นชื่อย่านถนนหรือร้านหรือจุดสังเกตนะครับเช่นนิมมานแม่โจ้หน้ามออย่างนี้ได้เลยพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบของคุณส่งมาที่ line @manforward นะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไอเทมเก๋ๆตัวนี้มันฟอร์ดแท็บแท็กเนี่ยไปแตะแล้วก็ฟังได้ทันทีเลยนะครับรีบส่งกันมาเยอะๆนะฮะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

ทางได้กับ I'll be there จากเจสกลินนะครับยังอยู่กับเจภัสวัตด้วยนะครับมัน forward extra ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ connect นะฮะแน่นอนว่าอย่างที่เกริ่นไปใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกกันอยากจะรู้ว่าคุณฟังจากแถวไหนนะฮะแล้วก็จะได้รับมัน forward extra แท็กของเราไปนะครับแค่แตะเท่านั้นไม่ต้องเซิร์ชไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาแล้วแตะปุ๊บได้ฟังมัน forward extra กันเลยแล้วมันน่ารักมากนะมันเป็นพวงกุญแจอ่ะได้ด้วยอ่ะแล้วมันก็สามารถจะอุ้ยอธิบายไงดีอ่ะไปดูทาง Facebook แล้วกันเดี๋ยวจะมีอธิบายทางนั้นด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจมัน forward นะครับแต่อย่าลืมว่าคุณต้องลงทะเบียนก่อนครั้งแรกนะฮะหากคุณฟังอยู่แถวไหนรีบบอกกันหน่อยพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยร้านหรือย่านหรือจุดสังเกตนะครับถนนมินิมานแม่โจ้หน้ามออะไรเงี้ยส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแล้วก็ได้รับของดีๆแบบนี้ไอเทมเด็ดๆจากเราไป Man Forward Extra แท็บๆไปเลยทันทีนะฮะ

0: พลงจากคู่รักและเพื่อนของเขานะครับเซเลน่าโกเมสนะครับเบนนี่บลังโกแล้วก็เกรซี่อับรามส์ด้วยนะครับ Call Me When You Break Up นั่นเองที่มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะฮะอะล่ะใครที่รู้สึกว่าผิวตัวเองไม่ค่อยใสเลยช่วงนี้แหมมันหม่นตามฝนไปหรือเปล่านะครับอาจจะรู้สึกเสียความมั่นใจเงียบๆเนาะโดยคุณไม่รู้ตัวอยากจะให้ผิวกลับมาสดใสกระจ่างใสแบบไม่ต้องง้อฟิลเตอร์กันบ้างหรือเปล่ามีโปรแกรมโคเรียไบรท์นะครับของดร.น้ำหวานมาช่วยคุณนะฮะมูลค่า 2,500 บาทครับวันนี้เจมี่แจก3รางวัลด้วยกันใครอยากจะได้หน้าใสปิ๊งแบบเกาหลีเนี่ยพิมพ์เลยครับ88เว้งวัดวามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะโอ้โหเป็นคุณผู้ฟังชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้านี่มีแต่ได้กับได้จริงๆเนาะอะไรแจกกันแบบเพียบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังกันต่อไปสนับสนุนกันต่อไปนะครับรับรองว่าของดีๆรออยู่สม่ำเสมอนะฮะ
1: Man Forward Extra Wellbeing
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันทั่วโลกเขาเริ่มต้นมาจากที่ LA ก่อนเป็นต้นกำเนิดที่แรกเลยตามมาด้วยที่ฟลอริดาเขาจะใช้ชื่อว่า Walt Disney World Resort เพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดใน6แห่งเลยตามมาด้วยโตเกียว Disney Resort แล้วก็จะเป็น Euro Disney ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Disneyland Paris แล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกง Disneyland อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีกหนึ่งที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
2: ออนพอดแคสต์
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
4: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: แฟนเพลงของหนุ่มคนนี้ฟูจิคาเซยังคงเสียดายอยู่นะครับที่เขาต้องแคนเซิลคอนเสิร์ตที่บ้านเราไปนะฮะและนี่คือเพรมาที่คุณขอกันมาวันนี้เปิดให้แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับชั่วโมงหน้าครึ่งชั่วโมงจะเป็นรายการจากทางสถานีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเพลงกันต่อคลิกฟังออนไลน์ได้เลยนะครับ live.manforwardextra.com อุ้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้มันฟอร์เวิร์ดแท็กไปเนี่ยไม่ต้องคลิกเลยนะแค่แตะปุ๊บก็ได้ฟังเลยอ่ะใครฟังกันแบบนี้แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าได้ยังไงติดตามฟังกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับมัน Forward Extra นะครับเดี๋ยวเจมาบอกกันนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ครับ Talk to Me ในชั่วโมงหน้ารออยู่นะมีมาคัมชอตด้วยกับ earrings ของเขาแล้วก็โอลิเวียดีนแมนไอนีดเอ๊ะเหมือนมีข่าวลือว่าเธอจะมาเปิดคอนเสิร์ตบ้านเราด้วยนะยังไม่เฟิร์มเนี่ยยังไม่เฟิร์มเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังนะครับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าให้เฟรม88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run forward extra.
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
5: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
6: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
5: Oh my gosh
6: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: มั่นฟอร์เวิร์ด
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมั่นฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

เฮียจากเอวิลลาวีนนะครับที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะฮะโอ้โหได้ฟังข่าวนี้เราก็ตกใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเหตุระทึกที่นักวิจัยรัสเซียเขาทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคปอดแตกขึ้นมานะฮะแล้วปรากฏว่าตัวนักวิจัยคนนี้เนี่ยเขาก็ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตในเวลา3วันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ล่าสุดเขาเร่งกักตัวคนที่ได้เจอกับนักวิจัยคนนี้นะครับกว่า200ชีวิตนะครับและตอนนี้ทาง CDC เกี่ยวกับเรื่องควบคุมโรคติดต่อก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันจะหลุดออกมาแล้วก็ทำให้มันเชื้อแพร่กระจายหรือเปล่านะครับมีการสั่งปิดสถานที่ในหลายๆส่วนแล้วด้วยตอนนี้ก็ตามติดอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะน่ากลัวมากเลยอ่ะมันเหมือนในหนังเรื่องนึงเลยอ่ะก็ภาวนาขออย่าให้มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นเลยช่วงนี้เนาะแค่เรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็โอ้โหรับมือกันแย่แล้วอันนี้ยังเป็นเรื่องของเชื้อโรคออกมาอีกไม่ไหวอ่ะทำใจสบายๆฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะครับ Man Forward Extra FM 88กับ J. พัสวัตนะฮะ

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยงานจากอเดล่ากับนิโคลคิดแมนนั่นเองนะฮะถ้าฟังแล้วชอบขอกันมาได้เลยมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเนคเดี๋ยวยังอยู่ด้วยกันต่อกับเจภัสวัตอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะ so baby let's get เดี๋ยวเราฟังได้เลยโรเซ่กับเมสซี่ของเธอJenna Spiro นะครับ Great Expectation และมี Olivia Rodrigo ด้วยกับ Stupid Song มัน Forward Extra FM 88กับเจภัสวัตนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: With us, and we'll be right back with more hits.
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศักดิ์ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องภายในถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงประสบภัยนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนโดยพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังคงมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องและเริ่มส่งกลิ่นจากน้ำที่ท่วมขังพร้อมให้กำลังใจประชาชนขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปโดยเร็วการเชิญถุงยางชีพพระราชทานในครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
7: ้โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่ 9-11 ตุลาคม 69ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่ 5-7 และวันที่ 9-11 ตุลาคม 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
10: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ใส่มันฟอร์เวิร์ด
1: มาบอกมาย้ำกันนะครับสำหรับวันแรกของการร่วมสนุกรับมันฟอร์เวิร์ดExtra Tap Tag นะครับเลิกเซิร์ชเลิกหมุนเลิกหาแค่แตะก็ได้ฟังนะครับไอเทมนี้คุณต้องมีนะคุณผู้ฟังเพราะมันง่ายมากๆแล้วก็เท่มากๆเลยล่ะนะฮะง่ายมากครับเช่นกันนะครับใครที่อยากจะได้ไอเทมนี้คุณพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบที่เราถามกันวันนี้ก็คือคุณฟังจากแถวไหนฮะในตัวเมืองอยู่ตรงไหนมีจุดสำคัญถนนย่านไหนพิมพ์บอกกันเลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่ LINE @manforward นะครับ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

Mind จาก Bassie นะครับกับเพลงที่คุณอยากฟังนะฮะที่มัน Forward Extra FM 88ครับเตือนเรื่องของ Fake News ข่าวปลอมกันนิดนึงนะครับมีข่าวปลอมแชร์กันว่อนเลยบอกว่าผู้สูงอายุนะครับมีสิทธิ์รับ 3,000 บาทนะครับจากทางรัฐนะฮะซึ่งเขาก็บอกกันว่าอันนี้เป็นข่าวปลอม Fake News นะครับน่าจะมีการกระจายข่าวของมิจฉาชีพนะครับก็กระจายลิงก์อะเนาะให้คลิกเข้าไปใดๆขอข้อมูลล้วงข้อมูลกันนะฮะเป็นข่าวปลอมนะครับยังไงเนี่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยครับยังคงให้เป็นอัตราขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่มีแจกไปถึง 3,000 นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีรับลิงก์มีใครส่งบอกต่ออย่าไปคลิกอย่าไปโดนเลยนะฮะอันตรายมากๆเลยนะครับสมัยนี้มิจฉาชีพเขาก็ยังขยันแข่งกับพวกเราอยู่เหมือนเดิมนะฮะ

0: stupid song could ever say วันนี้บ๊ายบายกันด้วย stupid song กันจากโอลิเวียโรดริโกนะครับกับเจพัสวัตฮะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ทั้งช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางวันที่มัน forward extra fm 88นะครับอย่างในช่วงนี้คลื่นลูกใหม่ connect ด้วยแต่เพลงยังเดินหน้ากันต่อนะงานจากไคโก้มี Ed Sheeran นะครับมี Glass Animals รวมถึง Miley Cyrus นะครับฟังกันเพลินมากๆเลยกับมัน forward extra fm 88นะฮะวันนี้ต้องบ๊ายบายไปแล้วครับแล้วเจอกันฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ายังไม่วางแผนเรื่องภาษีก่อนสิ้นปีนี้ก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเต็มๆแบบเดิมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเงื่อนไขพิเศษกองทุนไทย ESG กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซื้อแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุดก็ 300,000 บาทและถือแค่5ปีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปีหน้าเนี่ยเพดานจะเหลือแค่ 100,000 และต้องถือถึง8ปีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประโยชน์นะครับถ้าเงินเดือนอยู่ราวๆ 26,500 บาทและไม่มีรายได้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วซื้อไปก็ไม่ได้ลดสักบาทครับส่วนคนที่เงินเดือน 50,000 บาทเนี่ยทุกๆ 10,000 บาทที่ซื้อจะประหยัดภาษีราวๆ 1,000 บาทครับแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้ในเร็วๆนี้ไหมเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เสมอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีมา
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: forward กันฟรีๆมัน forward แท็กๆ
1: Run Forward Extra. We play all the hits.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายง่ายลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมชลประทานเปิดศูนย์ประสานงานมวลชนจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับแจ้งเหตุอุทกภัย24 ชั่วโมงเร่งประสานแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รมชลประทานเดินหน้ารับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพ.ศ. 2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยในวันนี้นายชุติมันสกุลพรามผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างทันท่วงทีโดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยอาทิน้ำท่วมคันกั้นน้ำชำรุดและประตูระบายน้ำขัดข้องผ่านหมายเลขโทรศัพท์025833495หรือที่สายด่วนกรมชลประทาน1460รวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานโดยเมื่อได้รับการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเพื่อติดตามผลอย่างต่อเนื่องทางนี้กรมชลประทานยืนยันความพร้อมในการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมบุคลากรเครื่องจักรและเครื่องมือรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างเต็มกำลังจึงขอให้ประชาชนที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแจ้งข้อมูลมายังศูนย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการและความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอน Longevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามี lifespan ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย Wellness เป็นรากฐาน Anti-Aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @manforward นะคะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Month Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Month Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: forward กันฟรีฟรีมัน forward แท็กแท็ก
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Happen

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีทาพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไออัดแม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะกรมควบคุมโรคเตือนสัมภัยช่วงน้ำท่วมจมน้ำไฟดูดสัตว์มีพิษพร้อมเฝ้าระวัง6กลุ่มโรคแนะดูแลสุขภาพและรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดาชิน
1: ายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องและประสบอุทกภัยให้เพิ่มความระมัดระวังด้านสุขภาพโดยเฉพาะ3อันตรายที่อาจเกิดขึ้นทันทีได้แก่การจมน้ำไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตและสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษที่หนีน้ำเข้าบ้านกรมควบคุมโรคแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถผ่านที่น้ำลึกกระแสน้ำแรงหรือบริเวณที่มองไม่เห็นสภาพพื้นด้านล่างส่วนเด็กเล็กไม่ควรปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังหากพบผู้ประสบเหตุพัดตกน้ำไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเองแต่ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือจากระยะปลอดภัยและโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669ส่วนพื้นที่น้ำท่วมที่มีระบบไฟฟ้าควรตัดกระแสไฟจากจุดที่ปลอดภัยและห้ามสัมผัสปลั๊กไฟสายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกรวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่สายไฟขาดหรือตกอยู่ในน้ำขณะเดียวกันต้องระวังงูตะขาบและแมงป่องที่อาจหนีน้ำเข้ามาหลบซ่อนภายในบ้านโดยเฉพาะตามกองสิ่งของรองเท้าและพื้นที่แห้งควรใช้ไฟฉายส่องก่อนหยิบหรือเดินผ่านและสวมรองเท้าที่ปิดมิดชิดหากถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยไม่ควรกรีดแผลหรือดูดพิษแต่ควรรีบไปโรงพยาบาลนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังให้เฝ้าระวัง6กลุ่มโรคสำคัญหลังน้ำท่วมได้แก่โรคเลปสโตโปโรลิสหรือไข้ชีหนูโรคผิวหนังและการติดเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารและโรคจากน้ำโรคที่มียุงเป็นพาหะโรคตาอักเสบและโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนที่จำเป็นต้องสัมผัสน้ำท่วมให้สวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าที่ป้องกันน้ำหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าปิดแผลให้มิดชิดล้างมือและร่างกายด้วยสบู่หลังสัมผัสน้ำรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและกำจัดแหล่งน้ำขังเพื่อลดการเพาะพันยุงหากมีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้อท้องเสียตาแดงมีผื่นหรือมีอาการทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรีบพบแพทย์และประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ปิดท้ายข่าวกันที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักหรือเจ๊ไฉ่ประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งในวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีอย่างเป็นทางการก่อนงานจริง1วันและประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมโดยจะจัดพิธีตามศาลเจ้าทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองในวันที่11ตุลาคม2569ทั้งนี้คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในช่วงเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: Forward Extra. We play all the hits.

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความส

0: ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
0: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่น
2: เพียงได้ความสะอาด
3: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
2: บอกเลยว่า
3: ฟิน
2: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานิ
3: ชให้เลือกหลากหลาย
2: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝน
0: ไม่ต้องทนกับความอับชื
1: ้
0: น
1: ใช้หมดราย
0: เย็นสบาย
1: หายใจเต็มปอด
0: ซื้อแอร์วันนี
1: ้แถมฟรี
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
2: ผ้าสองถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30 กิโล
2: ราคาไม่ถึงหมื่น
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
2: ได้2,000
3: ที่
2: นิยมพานิช
3: ทุกสาขา

0: มีอันจะกิน .com
1: ยุคนี้อะไรๆก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร065

0: Facebook ดร. จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่แต่

ก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแคร์

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวคุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
2: ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้น

0: ียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลโปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมฟันธงฮอนด้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และเวฟ104ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giorno Plus Leaf 160ใหม่เวฟ125และ Super Car ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์

0: ิลล่าคิดถึงร้านนาเล็กวิวโทร0618232236
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
2: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่แต่

มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra, 88. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

ันจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: and we'll be right back with more hits. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ตอนจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

music. Forward Extra, FM 88.

ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: We'll be right back with more hits. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: ก่อนจากนี้จะฝากวิทยุกองแท้แต่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่
3: M Motor
2: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ูมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม
5: ่ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบ full time พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @

0: เดาไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน

0: าไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: กเชียงใหม่
1: โปรแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปไอโฟน18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องไอแพดจ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: โครมบุ๊ก
3: ดูหนังฟังเพลง
2: AI ช่วยเรียน
3: ผ่อน 0%
2: แค่เดือนละ359บาท
3: MacBook Neo
2: แค่วันละ50
3: รับฟรี
2: ประกันอุบัติเหต
3: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
2: เก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีกอ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากเต็มทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
1: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
5: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
6: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
5: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
6: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
5: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
6: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
5: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
6: ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
7: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
8: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่